0: 在网络诈骗防治法展开，有政党人士表示，政府有责任为民众营造安全环境，同时需要建立政府与民众之间的互信，鼓励民众提供线索，共同打击网络诈骗。
1: คุณอาจารย์พี่นุบารุฟ้าจันนรุติดเราเนี่ยมันยังสู้กันอุชโมงนี่ไปตัวเองมาเลยที่ช่วงนี้เนี่ยมาตัวยาเลยอุชโมงนี่ไปพี่มาหลายมาไม่ไหนเนี่ยทุเรศได้เลยมาเลยพี่นี่เนี่ยจะได้เลยมาปุ๊บยาอันนี้บ้านเจนงานสู้ยามยานเนี่ยผู้ปองวิมาเนี่ยมันในเจ้าเดียวดีนี่เอเจ้าเนาะคุณอาจารย์จันนรุเปลือยลูกกุ้งกุ้งมือเว้ยในเจ้าพี่จะมุกเห็นเว้ยมุ้ยสิวอะไรออนไลน์สแกนเว้ยคุณอาจารย์ด้วยมาโน่นอะไรมาพี่เอาเดี๋ยวไปส
0: 网络诈骗问题在缅甸持续存在，如何让打击行动真正落到基层，避免相关犯罪反复出现？除了强化执法，也考验地方治理能力以及缅甸与邻国之间的跨境合作。凤文山上报缅甸，仰光报道。
1: 还有跟着消息，持续关注下一节新闻。别只看到一堆数字，那是一辈子的事；别只看到眼前一时，那是为长远开始；别为生存挣扎不已，人。 应该为梦想坚持，别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。林工集团凤凰财经日报今天晚上8:30，凤凰卫视资讯台。林工集团凤凰财经日报由山东林工，剧名赞助播出。 从跨海合作到在地融合，交织出无限可能，打破旧有认知，细看创新足迹，带你重新认识非洲崭新一面。
2: Phoenix goes local.
3: Phoenix go global.
4: Phoenix goes global.
5: Let's go Africa.
1: 全球布局，全球报道，全球传播。 Phoenix go global， 凤凰行天下，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。凤凰行天下，发现新非洲，探索新机遇。

0: 梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数。
2: 爸，爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ
3: 40
0: 从来不被看好。
1: เพราะหลินไม่คิดว่าต๊อบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ต๊อบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒。
1: 我忘了来干。
0: 亿万少年的顶级机密，10月13日晚上9:15，凤凰卫视电影台。

0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。亚洲本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数。
2: 爸，爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ
3: 40
0: 从来不被看好。
1: เพราะหลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒。
1: ผมเอาเลยละกัน
0: 亿万少年的顶级机密，10月13日晚上9:15，凤凰卫视电影台。时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视